0: ทีนี้เรียกสักทีนี้หนึ่งทีมาอีตระตระถามจะรู้ว่าจะห่มนะจ๊ะอันนั้นทีนี้เด็กที่พัมพัมจิกิกังหันก็มาทักจะพัมูเดบกี้มาตลูเดบกี้หกกันนะปีนี้มาเนี่ยมีนะทีนี้ดิทีกี้นี้มาเฮ้ยจะมาพัมพัมกี้ยันพัจนะไปชาหนึ่งชาทีเจย์เดพัมพัมดีมาฆ่าจะพัมอีกเนี่ย
1: อ่ะดูมาปุ้งไว้หนึ่งง่าให้ประจัดง่ายอยู่บางทีมาฆ่าตัวเลยพัมมันปะ
0: ที่ประเด็นที่ประเด็นที่ประเด็นที่ประเด็นที่ประเด็นที่ประเด็นที่ประเด็นที่ประเด็นที่ประเด็นที่ประเด็นที่ประเด็นที่ประเด็นที่ประเด็นที
1: ่ประเด็นที่ประเด็นที่ประเด็นที่ประเด็นที่ประเด็นที่ประเด็นที่ประเด็นที่การีการีนุ่งไงแต่ว่าห้อยมาฆ่าแต่ผมไม่นุ่งไงแต่ผมดีเลยเลยมาปานี่ปานทุกพงก็ดีเลยเลยประกันไม่ได
0: ้เลยเลยเลยมาปานทุกพงเลยคงห้ามผมเลยเลยเลยอ่ะดูดิ
1: อ่ะดูก็มาผมสิ่งวันนั้นสิบเปอร์เซ็นต์บ้านลุยชินบดีกันนั่นตัวเน
0: ี่ยสิบเปอร์เซ็นต์บ้านอ่ะอามามาวัยสิบปะก็ยี่ลามีอายุจะเหยียดทุกลามีอ่ะดูก็ดมสิบเปอร์เซ็นต์บ้านยาวอีอ่ะดูน่ะดมสิบเซียงอามีอ่ะดูกี่ดิอ่ะดูอ่ะคุยมาห้อยนั่นตัวที่นุ่งจาวรังหักผมว่า아들기디아유농촌가디판보디아야아마던데모이마야암튼은좀판자와냐코디농촌농도랑학토르이제시니이마나판미지디코
1: 아또이마나치기나싱시디크라이데로비루게
0: 마양반데이라웨
1: 마양판데기로고판시로판바네바아또
0: 나하오레나바데이라웨
1: 오진나카나알로이세라마
0: 로나카티엔데이라웨
1: 바데기로드레카티엔데기로
0: 드레카티엔데이라웨니카티엔데이라로카티엔데요마
1: มาทำนปรักปาวนบันนี้ปังกลันธราบันนี้นะกะเทียนอะไรก็ดู
0: เลยอังกะเทียนได้ชมเราแล้วก็กะเทียนได้ยอมมันจะมั่วจ้าอันนี้เราไม่ใช่ยิงงี้มั่วเนี่ยจะทาร์บันนี้เนี่ยกลมเราควงพกเจ้าเทียร์อันนั้นทาร์บันมากมามันเสียอันนั้นมั่วเนี่ยคนละกลมจะทาร์บันนี้เนี่ยอีมานะจู่มั่วป้าได้ไหลบันนี้จริงจริงก็เสพมานะยอมมั่งอ่ะยอมมั่งอ่ะม
1: ั่
0: วเนี่ยป้าได้มั่วได้ป้าได้ปอยมันจะจำผมผู้จำอย่างใครอยู่เลยนะไอ้ชาวผมผู้จำอย่างใครต้องยอมมานั่นอันยอมเงี้ยแบบอ่าแต่ไ
1: ม่ต้องนะอ่ามาแต่ดมคร
0: ับแต่ดมนับอ่านับปีนับปีดมนับปีเกจิมเดลฟาตระตระนับปี
1: อีมาเนี่ยสิ่งที่เราเสียกันอย่างเดียวเราก็อย่างเดียว
0: สิ่งที่นั่นเนี่ยเกจิเนี่ยอาจารย์นี่คุณท้าจุลาวิคุณจุลาวิชิดอาจารย์นี่นี่พูดไทยอ๋อสิ่ง
1: ที่อาจารย์นี่นี่พูดท้าด้วยเนี่ยป่ะโอ้คุยเนี่ยครับครับสุดท้ายก็เ
0: นี่ยเกจิมเดลฟาตระตัวมวยวิเลยดมันเนี่ยมันจะดีอาจารย์นี่คุณอาจารย์นี่คุณท้าสมัยอยู่เลยสินะอาจารย์นี่นี่พูดสมัยไทยชินเนี่ยจำยังใครอยู่เลยจำผู้ไทย
1: อะไรมาขจิงชิวพนยามีดูเลยเนี่ยสุขระเลยเนี่ยกระสิจุลุยเช็ดกี่ด้วยนะ
0: ชิลิชิลิอะไรจุลุยชิลิขจิงดีดีไม่เนี่ยมีอันนั้นปุ๋ยเจียอติกว่าคุยมาชานาอ่ามาชานาว่าพอปลุกแต่ว่าขั้นละก็สายว่ามีเนี่ยจานิงบังอาดูเย็งอ่ะเย็งอ่ะสุขระก็ต้องปลุกปนยามที่ผู้จะรักแต่ว่าอ๋ออะไรนะอาศัยเห็นนะเสียงว่าพระองค์จงก้าวสู่ยาวเลยอะไรไอเดียอะไรไอหิงโว้ยนะสมปลุกผมว่าเนี่ยผู้พลักก็ต้องมาเราเลยปลุกว่าย่ามาปลุกไปเล
1: ยย่ามบ่นะเอาคุยกิจการเสียงอาเสียเชี่ยมากระยนแบบซึ่งต้องเที่ยงในกว่า
0: โยลิโยลิเชี่ยมาโยชิดาจีเชี่ยมาโยมาที่โยนแต่ก็เที่ยงในโยลำตัวโยนเดียจังเฉลยโยเลยใช่ได้โยเลย
1: เชี่ยมากระยน
0: แบบเชี่ยมาโยมาที่คือจังเฉลยโยเลย
1: ใช่แต่สิ่งที่ประเด็นชิดาดีอามาแต่เชี่ยมากระยนเ
0: ดียบโยนเดียโยนเดีย
1: พอยามหนุ่งไอเจี๋ยมามาข้าตาแบบพอสิพันสิปีเรา
0: โอ้โหสิกี้สิกี้
1: ไอ้น้าบีมาคุยง่าสักแม่มีอยู่บ่มุทิ้งเลยแต่น่ะอะตัวไฮยุนบ่มุจังอุสิไฮ
2: ยุนบ่มันจังทั่วสิ
1: ยาย
2: มานำมาสิ่งที่มีอันอินได้ปะ
1: ไฮรายุนไปสิแม่มิงไก่เก่าเก๋เฮ้ยอะไรพูดดีไก่เด่นอ
3: ๋อวังอ้อย
1: วังกุยเด็กเก๋ไฮรายุนไปหรอกพวกแกงกุยเด็กเก๋แ
3: ม่วันนี้นั่นคือวัน
1: อะตัวคุยกี่ปัจจัยสิ่งสิ่งใดได้ติดเก๋
3: ได้ได
1: ้มาจ่าเด็กเก๋อีชานะสิปลุกนันตัวเก
3: ๋ยานุ
1: ว
3: ัน
1: กันปานะสิพี่บ่าอะตัวปุ้งแกได้ได้โทรเลขแกได้หันเซนบี
3: อืมว่ามันอะหันอะไรอืมอืมฮงเ
1: ออะตัวโพสิตกับไม้เท่าเก
3: ๋ว่าหันเนี่ยลงกันลงกันเท่าอืมลงกันลงกันเท่าอ่าแล้วหันอะไรหันอะไรอืมหันอะไรหันอะไรอะไรนั่งอะไรหันอะไรหันอะ
1: ไรได้เรียนบีเนตัมบันเนียบ่าอะตัวปวดเตี้ยทุกิมาซิกโมลอยชูนับอะไรก็กระบอกเชมกลมละเด็กีอังกูลอยชูเลยไฮราสิที่มีปุ่งคุณมองเลยปั๊มนับนี้ต้องเสียเลยเนี่ยบ้างอะตัวอีมาไก่เที่ยวสิ่งอื่นอะไรกันเลยนุ่งไงบ้านนุ่งไงจะไปให้ตาเลยสิ่งไม่สิ่งกันเลยไก่ไก่นุ่งไงบ้านนุ่งไงจะไปเลย
3: อืมนุ่งไงนุ่งไงฉันฉันนุ่งไงอืมไม่ฉันนุ่งไง
1: ไป
3: ปั๊มทุกคน
1: เลย
3: อะไรนุ่งไง
1: ยามนุ่งไงเจ้มาโพสิพันสิบีอะตัวพ่อมองนั่งรู้กัน
3: ฮะเ
1: จ้โพสยังกันอยู่เลยอะตัวว
2: ารีสาว
1: จะเลยนั่นวารีมันจะสาวกี่สิมีงั้นได้พี่รู
4: ้มาไอ้เจ้ตอมีเก่าเว้ย
1: ขายเด็กีโ
4: นขายเดียมยมนากว่าที่คนรามนี
1: ่ขายเดียมเด็กี
4: อ๋อขายเดียมประวัติมาแล้วทำบ้านองค์เด็ก
1: อะตัวมรอเด็กว่ามรอยนับปากปีที่พุทโธไรแบบโพสิงสิยุ่มเด็กีรับ
4: ยุ่มกิ่งอักเตอร์ได้ดีละลมบันทึก
1: ข้าสมาชิกดีชีพมุขยำนุ่งไงวางกุ้ยเกี่ยวเทียนละหลักภาษียำนุ่งไงผมจะพ่อเว้ยบ่แต่มรอเด็กว่า

0: ก่อน
1: ใช่ไ
0: งอะดูง่ายใหญ่ไปสิ
1: ปุ้ยนี่เขาทำยาไปสิ
0: เสียมตั้งสังกะกะหังสิ
1: ค่อย
0: มีงามตาให้พี่โ
2: รไรชโรมสัลต้า
0: ลำดี
2: วังโกย
0: วังโกยแต่กินเนี่ยแต่มาพัมสิเดงาสมัยนั้นยายไปอยู่เลยสิเด็กยังคุยเลย
2: โควิดอะไร
0: โควิดอะไร19ได้อยู่หลักปนเนี่ยบ่าอะดูงาสิงเสียอะตัวพมิวันเด็กเราเราก็อยู่เลยไรชานี่ยายเจอแล้วก็อยู่เลยนะก
2: ็มิวันเด็กเรา
0: อะมิวันเด็กเราดีเนี่ยบ่า
2: အတော့ကမ္ဘာကတိုင်းတကြီးကမိုင်းတော့ကလောက်ကလောက်ပါဘူးရှိဝတကြီးဇူ
0: တကြီးသံကတိဇူဒီစားဒီယမ်နဟာဝိနဝိကိမုန်ကြီးအန်စင်းနဖမံဘတကြီးမခါတာဟိုရီရပါအ
2: င်းနေပေါ်နဖမံဘအဲဒါမလိုက်တော့ဒီဘိုက်ဖမံဖမံ
0: ဩအင်းနေပုတ်စီလိုက်ကြတဲ့ဘတကြီးမခါရလောက်ပါနေပါအဲဒါမဖမ်းစတဲ့ငါရဲ့ဘယုံဘစီပုတ်စီစီကမိုင်းတော့ကေအ
2: ဲဒါစံငမတဲ့ဒမ်စစ်ပ
0: ါဆိုင်စုံနကနီငါအတေကိုယုံဘကဒီလို့စစ်လေဟဲ့ပါ
2: ဆန်
0: ခုတော့ကြားတဲ့ဘက်ကိတ်ထင်နေကြပ
2: ါနုံဂျင်းတာရတဲ့ဟန်နုံထောက်ပါကပဒမဒင်တ
0: ာဆာယမ်ဆာရစ
2: ူဆာဆာကဒီထုတ်တဲ့မထန်တဲ့ကံကြံကြပါနေနာနုံတာရကနကံကြံတဲ့ဘက်ကိဘီဘီလောက်တော့ဘူးတော့မိုက်တော့ကဲဟန်ထောက်ပါအ
0: ဲ့တော့ကျွန်တော်ကမမန်စုကိတဲ့ခန့်ကြကေ
2: အော်ကဘီနကိကြီးတဲ့ဆောင်ဝိုင်းခဲရေရုံနဲ့ဆောင်ဝရေငါရန်းနာပေါရကနလေးစင်မကစာမီဆောင်ဝ
0: ဟ
2: ိုဟိုအဲ့ဒီကပကနဆောင်ဒီဖပေါငါနာဇာတုတတ်တဲ့ဆိုမယ်
0: โอ้งาเสียดอกูกินมาพัมเนี่ยโพสิสิกับไม่เท่าเว็บ
2: ยามดับเบิลปาลิซิงมาดิมังอาจจะต้องมีโอ้ย
0: อะดูดียามพัฒนาโยลิกว่าดมสิกิสินะกูกินมุงกีคาราเสียมาเตียงฟังบังงำบรอดุน
2: สิ่งที่ชาวบ้านก็ต้องกินเนี่ยมาเตียงนี้อีปุโรยบ้านะโอเคบิสเนสโอ้ยโต
0: อะดูชุดคาราดิมาเตียงฟังอีกนะ
2: สินะชาวบ้านทั้งไปกินชุดมาเตียงฟังไม่ว่าเลยบ่ยาม
0: ไงเจ๊ปังข้าตานะโพสิพันสิบปีเอาหร
2: อ
0: สิบมากูเคยเที่ยวชิซูไม่ใช่เวลาดมสาวคนนี้นะคนนั้นมีสิ่งเจริญนั่นมักเล่าเสียให้แล้วก็สู้มาตรงแยกกันนะไปหาบ้านไรแต่ในสิ่งเอาไปดีอาสมนั้นสุดทางจริงไรเราคนนั้นก็เฉลยอะดูมาสิ่งที่มาตั้งใจเดียวกูกี่วันกูเคยเที่ยวกินมาเปล่าเสียเลยสิละสิสิบมาก
1: ูเห็นเอาไปม
0: าอะดูมาทั้งกี่ท่าดามุกอะตัวปกติเที่ยวมากินมาเปล่าผู้แล้วก็มุกแล้วก็ลาสิมาสิ่งที่สิ่งเอาคนนั้นไปเต่าเรื่องสิเนี่ยเด็ด

กระตังเขานี่กินจับเราตาดิโคยังนู่กอลเมรุส่วนไหมอันนิ่งสุนับปงแบบนี้ตัวไม่รู้ไม่รู้ตานูนี่นะกระบะบ้องไหมไก่ซ้ำท้องไก่ล้วงเขาเลยโซโรเจนีกางไหมราซีเจ้ากางไหมคันนี้กระกายขุดไม่ก้อย